สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา3สัปดาห์แล้วหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคูมาโมโตทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นประชาชนกว่า 3,000 คนยังคงพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงขณะที่บางส่วนอาศัยอยู่ในรถยนต์หรือบ้านที่ได้รับความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นณเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่17สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่39คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้แผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน 31,951 หลังในจำนวนนี้ 1,449 หลังพังเสียหายทั้งหมดยังมีประชาชน 3,053 คนอยู่ในสถานที่70แห่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์พักพิงการติดตามจำนวนผู้ที่ไปพักพิงสถานที่อื่นเป็นเรื่องยากทำให้เกิดความกังวลว่าการได้รับความช่วยเหลือที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่การเสียชีวิตเพิ่มเติมได้ทางการจังหวัดกำลังขอให้เทศบาลต่างๆรายงานสถานการณ์ของคนเหล่านั้นเพื่อที่ทางจังหวัดจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ขณะนี้บ้านเรือนประมาณ 7,380 หลังในเมืองอุกิเมืองยาสึชิโร่และเมืองฮิกาวะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดยังคงไม่มีน้ำประปาใช้แต่คาดว่าจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าเขาได้เรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบหลังญี่ปุ่นได้ประท้วงการเดินทางเยือนเมื่อไม่นานนี้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินไปยัง1ใน4เกาะที่รัสเซียควบคุมแต่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์นายลาฟรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมว่าถ้อยแถลงของญี่ปุ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีรัสเซียไม่สามารถเยือนดินแดนของรัสเซียได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าดินแดนทางเหนือรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอของญี่ปุ่นได้ย้ำเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ว่าหมู่เกาะนี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้เรียกนายนิโคลายโนสเดรฟเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงนายราฟรอฟกล่าวว่าญี่ปุ่นยังไม่ตอบรับการเรียกเข้าพบของเขาแต่แหล่งข่าวทางการทูตของญี่ปุ่นเปิดเผยกับ NHK ว่านายมูโตอากิระเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะตอบในวันอังคารที่18กำหนดเส้นตาย60วันสำหรับสหรัฐและอิหร่านในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกำลังจะสิ้นสุดลงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวโจมตีอิหร่านโดยกล่าวกับสื่อว่าเขาไม่รีบร้อนและไม่มีกำหนดเวลาผู้นำสหรัฐกล่าวข้างต้นระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Fox News เมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมเขายังได้เตือนโอมานเกี่ยวกับการเจรจาคู่ขนานกับอิหร่านเรื่องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซโดยขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโอมานหากโอมานเข้ามาขัดขวางผู้นำสหรัฐยังอ้างว่าสหรัฐกำลังติดต่อสื่อสารกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านผ่านช่องทางลับแต่รายงานจากสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านขัดแย้งกับคำกล่าวนี้รายงานได้อ้างคำพูดของโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาโดยตรงและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นจินตนาการของเขาสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านว่าอิหร่านอาจเปิดฉากโจมตีหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวภายในไม่กี่สัปดาห์เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเตือนว่าขณะนี้อิหร่านกำลังเปลี่ยนนโยบายจากการตั้งรับเป็นการรุกเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซและขยายไปยังพื้นที่อื่นของภูมิภาค

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตอบรับคำเรียกร้องให้เจรจาของเขาในเชิงบวกในทรัมป์กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างการพบกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆในส่วนของเกาหลีใต้นั้นในทรัมป์แสดงความไม่พอใจโดยกล่าวว่าเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องอิหร่านเขากล่าวว่าเคยบอกเกาหลีใต้ว่าสหรัฐกำลังปกป้องคุณจากคิมจองอึนพร้อมชี้ว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกาหลีใต้ไม่ให้ความช่วยเหลือสหรัฐในปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่16ในทรัมป์กล่าวว่าการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขายังกล่าวอีกว่าได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมลดจำนวนลงอย่างมากสำหรับการฝึกซ้อมร่วมที่มีกำหนดเริ่มในวันจันทร์ที่17ผู้เข้าร่วมพิธีวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียได้ร่วมกันสวดอธิษฐานให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันสวดอธิษฐานให้ผู้พลีชีพในการต่อสู้เพื่อเอกราชและให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งประมาณ2นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสเมื่อวันเสาร์ที่15ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต68คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่ามีแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,500 ครั้งและคาดว่าการสั่นสะเทือนจะลดลงตามลำดับในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าประชาชนหลายพันคนจำต้องอพยพเนื่องจากบ้านเรือนพังทลายหรือได้รับความเสียหายขณะนี้กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมมีเรือของจีนลำหนึ่งดูเหมือนว่าจะทำการวิจัยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากญี่ปุ่นสำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลแห่งญี่ปุ่นยังคงเฝ้าสังเกตการเรือลำดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการสำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานกล่าวว่าเรือลาดตระเวนตรวจพบเรือของจีนลำหนึ่งหย่อนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นลวดลงไปในทะเลห่างจากเกาะฮาเตรุมะ85กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้โดยตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเรือสำนักงานได้ส่งสัญญาณเตือนทางวิทยุว่าการสำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่เรือของจีนไม่ตอบสนองณเวลา 23:30 นของวันจันทร์ที่17เรือลำดังกล่าวยังคงอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16ตรวจพบเรือจีนอีกลำหนึ่งที่ดูเหมือนว่ากำลังทำการวิจัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งเกาะคุเมะเจ้าหน้าที่สำนักงานระบุว่าการตรวจพบครั้งแรกในปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมและนับแต่นั้นมาก็มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว11ครั้งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่25เกี่ยวกับการบอกอาการเจ็บป่วยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่ดูเหมือนมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่25กันครับ
2: ทามะซังคาโออิโรกะวารุอิเดสโยดูชิตันเดสกะ
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: มาดูความหมายไปทีละช่วงครับ
1: คุณฮารุมีเซ็นเซอร์ตรวจจับปัญหาติดตั้งอยู่แล้วแก้มของคุณฮารุก็เริ่มเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆ ออกมาค่ะ
2: ทามซังคาโออิโรกะวารุอิเดสโย
0: คุณทำสีหน้าไม่ดีนะคะ
2: โดชิตันเดสกะ
0: เป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นหวัดและบอกว่า
3: โนโดะอิตะอินเดส
0: เจ็บคอค่ะ
1: ทางด้านคุณฮารุก็พูดว่า
2: โอยาโอยา
0: อ้าวแล้วกัน
1: คุณฮารุให้คำแนะนำว่า
2: そんな時にはしょうがはちみつ油がいいですよ
0: เวลาเป็นแบบนั้นชาน้ำผึ้งขิงดีนะคะ
1: ส่วนมีย่าพูดว่า
3: ไคโตะ今作っています
0: ตอนนี้ไคโตะกำลังทำค่ะ
1: แล้วไคโตะก็นำชาน้ำผึ้งขิงมาให้ทำค่ะ
4: ทามะซังできたよ
0: คุณทำเสร็จแล้วนะ
4: はいどうぞ
0: ครับเชิญเลย
1: มีย่าบอกทำว่า
3: お大事に
0: หายเร็วๆนะครับชาน้ำผึ้งขิงที่ว่านี้ชงด้วยการนำน้ำร้อนใส่ขิงที่ขูดๆออกมาให้นิ่มและน้ำผึ้งครับว่ากันว่าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและไอได้ดีครับ
1: น่าสงสารทำนะคะก็หวังว่าทำจะอาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเจ็บคอ
3: 喉が痛いんです
0: จำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อไม่สบายครับคำว่า
5: โนโด
0: แปลว่าคอคำช่วยがที่ตามมานั้นบ่งชี้ส่วนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดและ
5: 痛いんです
0: แปลว่าเจ็บหรือปวดครับจุดสำคัญของวันนี้อยู่ในส่วนที่พูดว่า
5: 痛いんです
0: ได้แก
5: ่です
0: เมื่อต้องการอธิบายให้อีกฝ่ายทราบอาการไม่สบายเพิ่ม
5: です
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคครับคำว่า
5: 痛いんです
0: ประกอบด้วยคำว่า
5: 痛い
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อีที่แปลว่าเจ็บหรือปวดจากนั้นต่อด้วย
5: です
0: นั่นเองนะครับในบทสนทนาทำใช้สำนวนนี้อธิบายอาการของตนให้คุณฮารุฟังครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 痛いんです喉が痛いんです。
0: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆกันดูครับ。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: มาพิจารณากันครับ
6: どうしたんですか？
1: เป็นอะไรคะ
0: นี่คือสำนวนที่ใช้ถามสภาพของอีกฝ่ายหนึ่งคำว่า
5: どう
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอย่างไรหรือในกรณีนี้ก็คืออะไร
7: 頭が痛いんです
1: ปวดหัวครับ
0: คำว่า
5: 頭
0: แปลว่าหัวและ
5: 頭が痛い
0: แปลว่าปวดหัว
7: 熱があるんです
1: มีไข้ครับ
0: คำว่า
5: เนื
0: ้อแปลว่าไข้และ
5: อารุ
0: เป็นคำกริยาแปลว่ามีนำมารวมกันเป็น
5: เนื้อกับอารุ
0: แปลว่ามีไข้ก็อย่างที่เห็นในกรณีนี้นะครับไม่ใช่แค่คำคุณศัพท์เท่านั้นแต่คำกริยาก็นำหน้า
5: です
0: ได้ครับ
1: พูดซ้ำคำตอบหลังจากฟังบทสนทนาเลยค่ะ
5: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
0: ทีนี้จะพูดอย่างไรถ้าปวดท้องคำว่าท้องพูดว่า
5: おなかおなか
0: และปวดพูดว่า
5: 痛い痛い
0: จำได้ใช่ไหมครับลองพูดได้เลยครับ
6: おなかが痛いんです
0: แล้วถ้ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจะพูดยังไงคำว่ารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายพูดว่า
5: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: เชิญครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็อธิบายได้แล้วนะคะว่าอาการเป็นยังไงเมื่อป่วย
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าครับเธอบอกทำว่าขอให้หายเร็วๆนะจำไปทั้งอย่างนี้และพูดให้ชินไว้นะครับ
3: お大事に
0: สำนวน
5: お大事に
0: แปลตามตัวอักษรว่าทนุถนอมให้ความสำคัญแก่ร่างกายด้วยนะซึ่งแปลง่ายๆก็คือหายเร็วๆนะนี่เป็นสำนวนแสดงความห่วงใยผู้ที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บสื่อความหมายว่าขอให้พักผ่อนพักฟื้นอย่างเพียงพอและหายป่วยเร็ว
1: ๆถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: お大事に
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะความรู้ของวันนี้คือจะทำอย่างไรถ้าป่วยในญี่ปุ่น
0: คุณสุทธิพรครับตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับอาการนะคะอาจจะกินยาของดิฉันเองหรือไปหาซื้อตามร้านขายยาค่ะ
0: ครับถ้าอาการไม่หนักหนาพึ่งพาร้านจ่ายยาหรือร้านขายยาก็สะดวกดีครับถ้าอธิบายอาการของเราอย่างเช่นปวดท้องหรือมีไข้เภสัชกรก็จะแนะนำยาที่เราซื้อได้เลยโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ครับ
1: แล้วถ้าต้องไปหาหมอล่ะคะ
0: ก็ควรจะหาคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีหมอที่รักษาได้ตรงตามอาการของเราครับหลังจากหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะให้ใบสั่งยาเราก็เอาใบสั่งยาไปที่สถานจ่ายยาเพื่อซื้อยาได้นะครับรายชื่อสถาบันการแพทย์ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นให้ข้อมูลในหลายภาษาด้วยอยู่บนเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO เข้าไปที่เว็บไซต์โดยสืบค้นด้วยข้อความ For Safe Travels in Japan JNTO นะครับลองบันทึกไว้เพื่ออ้างอิงต่อไปก็ดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาสถาบันการแพทย์ที่อยู่ใกล้ด้วยการสอบถามที่จุดประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวและที่เคาน์เตอร์ต้อนรับที่โรงแรมในกรณีฉุกเฉินกดโทรศัพท์119และเรียกรถพยาบาลครับ
1: อ๋อเลข119นะคะจะจำไว้ค่ะ
0: ครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกเพลิดเพลินท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ด้วยสุขภาพที่ดีนะครับยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: ในบทเรียนหน้าทำกับเพื่อนร่วมบ้านจะไปชมดอกซากุระบานกันค่ะอย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan